0: ังรังเกดีก็ยาดูมันคนบนละสักุบอันตรมาเตมุฮัมมัดมาก็กลับเสกก็นักคืนนั่งก็สะเสบไปบอกกับเบนะลาก็สักุบอันตรมาเตมุฮัมมัดสักอันนี้ต้องใจเกลือเตอร์บุญอาบุญโยเอลก็
1: เนี่ย

0: แต่ก็ในปังกุมาลองโพลองเยอะมุจจรงูจะบ่เลยเป็นเตะเยอะเอ้ยเอ็งส่วนเซ็งกอดิสิอัตตันยูเด็กกับเบนมาร์จันเป็นเต็งเด็กกับมาร์ซีเดือด
1: Kale samya na
0: le. Ya Allah, Omah sudah pas pada tole. Eh, dah emak abon baca dan sopani. Eka.

ตะวันดุตระจาเป็นงั้นปอแต่มันตากำปังเทติเร่งลักเกมันตาเป็นตรยาเรเปเซียดูดิงสิงาจะจันเตนับญาปตะกันตายดิสกัดนี้ตัวจันเดบุยพนอุมาเดกับพวนเต็งก็